ไม่ลังมาเฮ้มนั่นในมูรีดัมบาสินลุงข้องในลังมาเฮ้มนั่นในครามนุ่งดัมบาสินลุงข้องในลังมาโอ้ยเนี่ยรินจางสวาเรื่องลุงข้องในลังมาเนี่ยรินจางสวาเรื่องลุงข้องในลังมาเฮ้มนั่นในมูรีบิบิสุบาสินลุงข้อง